0: ងងបដងហាប់ត្រៃជ្រេះមើរាប់ហៀងហាប់ដងហែបតារូបចលែកកោពិទឹះពីប៉ណែពនីនេះមិត្តវែបយុទ្ធស្កាក់ទោះមើកកូហាងបាន់ពុព្លេនេះមិត្តវែបយុទ្ធអាមងងបដងហាប់ប្រេតើ
1: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដំបៅប៉ាំងរាជបតារូបចលែក
2: នៅរាជរដ្ឋបុស្សនៅបណ្ណារដំបៅប៉ាំងរាជបតារូបចលែក
1: យ៉ាងបកគន់ប្លីបង្ដបុលក្រពើគន់ប្លីបង្ដបុលមឹងតរងប្រតបុះនៅបះណារដឹងបោបង្ជើបតារូបយ៉ាឡៃអឺគន់ប្លីបង្ដបុលនឹងរៀបឡងសូរៀងលុយដេប៉ាតាំលុយដេដឹងត្រងបះសណាំមីងត្រងកឡងលុយដេពើមចាំងណៅតបុកណេតណេតបិជីងតរីងបរិទេសអិនហៅចារយ៉ាឡៃតត្រងពើមចាំងណៅអឺកសិចបាយយកសិនដឹងអានគន់ប្លីមកវិដេតកោពើមចាំងពើមតាមាំត្រាំអតបកជុំកជាពើមចាំងបាំងបេះធីមអតកិនទេចោះជាងអន្តរិងលឹមតត្រងប្រតបុសណត្រោដឹងត្រងមិញបាតត្រងពើមជាងលឹមចារយ៉ាឡៃញ៉នអពិញបទុះកនប្លេបាំងដើពលមឹងបៃសោរៀងតគាត់ហតយលឹមតរៀងទេអិនហៅបតុយលឹមបាំងរតបុសណត្រោនរបកបាំងជនរអតិដៃបៃតត្រងត្រៃតបុសនរបកបអនអរុតតំដេហយោដាំងអីក្រពើកនប្លេបាំងដើពលយុបលកមឹងលំហើយុណាក់ចិត្តនៃវជ្ជបាជិតពើត្រូវហុកសិសិញវៀនចិបលំទេដាក់ហតយមិត្តបតើមលងស្នាមប៉ះរាំបាត់បោបារីតោបារពោបារីពើបកេណារ៉ាដាំកេសិនបាត់សាយ៉ាពុជវិបញ្ញាសិនចាចាឡៃលុយដេពើករលេមិត្តបតើមលងស្នាមប៉ះរាំបាត់បោបារីតោបារពោបារីពើពើមបកេត្រឿងហ្វោថងប៉ះរាំអេសានតនឹងលើកបទិវហុកបង្ទុងហុកកសើយ៉ាពុជសាយ៉ាពុជហតយលេកាបករតុងអឿងដៃរីមដំជីហូគុកជុងវិវានត្រង់អឿងដាងផធូទឹងជិញភូអ៊ីវិនទ័រធូទឹងអានីតើមវេលាំងកនគងបង្កប់លុយលេសុនដិញធូទឹងអានីតើមខ្វះហកបង្កងេត្រនអញទៀនផបកររវ៉ាន់ផំជិញភូហតយតាំងម៉ាត់បកររមិនសូអានីតើមអានីចាងដេបើមលំត្រឿងកាយឡៃដេទីមដងជីថៃដៃងប់វិវានត្រង់អឿងដាងបេធើទិញវីហ្វាំអញទួនវិវានត្រង់អឿងដាងផបេធើទិញវីកត្រាវិបញ្ញសនចាររះឡានជុំផបេធើធឿងត្រកទិញវីកត្រាហុយដំញសនចាររីមដំជីតាំងម៉ាត់បកររហុយដំញសនវិបញ្ញសនវិបានមកប្រទេសដាក់វៀតណាមចារបកររអានិវិលាំងអានិចាងដៃបើមគុលតពលលំចារអានិបកររលេបតរឿងហ្វោថងប៉រមវិសកតៈដនឹងលើកបទិវហកបង្ទុងហកកសើយ៉ាពុជតកតហតយបាំងតរងប្រយតបុះបតកតៈលេមិតបតើមលងសណ្ណបារំដឹងទុំអឿង លេមិតបតើមលងសណ្ណបារំបរពោបារីតោបរពោបាជិតពើមានតរងទិសទីនដីពើរិងដំជិតបាត់ហកសិញជើងហ្វោថងបារំអេសកតៈដនឹងលើកបទិវហកបង្ទុំហកកសើយ៉ាពុជសះយ៉ាពុជគង់ថៃលេរិមសះរសឡានចាចឡៃកិច្ចតរងបតើមលងហកបារំណៅដីជើងពើមកេះទិស័កលងលៀមតបុះអានវេលាំងដឹងដាងតាំងទេដាក់នៅរៀមដែលអស់ហកបារំយិងចាតាតត្រងនេតនេតដែលវេលាំងបរិទ្ធរិងកហកៃណៅបត់លេមិតបតើមប្លុងលំសណាំបារំថុយបង្តត្រឿងហ្វោថងបារំអេសាកតៈដនឹងលើកបទិវហកបង្ទុំហកកសើយ៉ាពុជហតយបង្ហយុណាក់ចិត្តហតយតត្រៀវហកសិញសិញវៀនចប់លំទេដាក់មឹងកធើគឺដឹងតំបេធើកដរទេដាក់ទួលលំកេះអន្ធៃគោបថប្រឡប់បដិបតើមប្លុងលំសណាំបរមណៅសណាំបរពោបាជិតោបរពោបាជិតពើមឹងបមាបកររដឹងទូទឹងជិញភូលេមិញហឹងបាំងអានិពើមចាំងបថហុកសិសិញវៀនបាំងត្រៀមថៃគោលំទេដាក់ប្រឡប់បតើមប្លុងលំសណាំបរមណៅជើងហ្វោថងបរមអេសាដនឹងលើកបាំងទុងហកកសើយ៉ាពុជនោះមិញលំពើជើងបរមអេសាដនឹងលើកបលោកដេតលិចពើមចាំងទុយងបេជីងបរិរិមសាអត្រាសឡាមលំចារចឡាយពើមជាត្រំកឡងដឹងអានិទើមចិញ្ចិជើងយុអកំឌីដឹងជែនពើមចាំងដេវជិមិញរៀងពើយិតងាមទីដេពើមសាដេឡាយដាំហេតាដេយិតបារតណោអានិដីខុយហកលំមូនណាំជើងបរមណាំអុយអានហកសិញ
3: นำเปิมจางเทยโกปังริมคุลเปิมจางสนำปะรำบารโปบาริโจบารโปบาริเปอร์เจิงฝัวทองปะรำเวซาดันนึงเลกับยาปุ๊ดในบาดเจ็บเป็นลบดังคอยมวยทุกคอยลบสินโยอคอมดิดังกระโซดในเปิร์เรงดำยึดบ้านหกสิงปังได้อดีนตัวเป็นได้ดังคุลตุโปลจินจิดังรองยึดตนรองเปิมจางเต็งควังเรื่องหน่วยได้เพิ่มแก่ด่างตรอบเล็บปังตนรองปังมัดลำยอดยกลำสนำปะรำบารโบบาริโตบารโบบาริเปอร์บทนารเลริมดอมจีปังกระตุมเอืองปังกระจารหน่วยได้หอตอยเพิ่มเลกัดเจเพิ่มแก่ด่างเรื่องบาเรื่องโฟทองปะรำเอซาดันดังเลิกกบปังตุ่มหอบเกษรยาปุ๊ดมัดลำเพิ่มจางตะกุ่มใบวะตอกเตยุงหอบปะรำเวอริซาปะทบอันตะเร่งหอบสิงอัดาสลามลำเตดักเรื่องปะรำเพิ่มติสะลังเลียมเวลังโตมเต็กตนรองตรงตอมอันนันปังได้ลังสะมังเพิ่มแจงบริเตรืองปะรำเสื่องยอกริมหกสิงอาจารย์สลามดังเรื่องปะรำบริเตริงสาอาจารย์สลามริมแจงรอยต่อโบนาวกาตนรองได้ลังสะริมดอนกระเจงก็หักเกยนาวลอยได้หัดลอยปังรอยต่อโบเสดังล้อริมตนรองอภัยระหิงลังเลียมดังได้ออกหกสิงกวดได้รอยลังปังปาระไตปลับเล่เปิมเกดังเตืองปารำมัดประเติมลุงลำสนำปารำบารโบบาริโตบารโบบาริเปอร์พระเจ้าเวลังดังตงบิเธอกระเตดักพอทศเตืองจิ้งผู้โฮควกยุงลุยได้ปัญญากระดุงตำมามดังตงบิเธอกระเตดักตัวลำอันเตืองฝัวทองปารำเอซาดันนึงเลิกกบติวหอกปังตรงหอกเกอร์เซอร์ยาพุชปังเดอหอกซิงซาอัจฉริยะฮัตอยพอทศเตืองจิ้งผู้โฮควกยุงลุยได้ตะกุมบาร์โบป้อนเร่งสนับลาบะอาร์พอดอกปังลาบะอาร์พเนียนแรงอันเรืองปะรำปะกระจาจะลายตะกุมยึดตอมต่างแวงเพียงยึดกระดุงตอมามเยินหอกปะรำอันเดอหอกซิงดนุหอกซิงจะนอดอริตนาบทับในขณะนี้ริมอันนี้จางได้ควนดวนบาเตอร์วิ่งดวนมือลำคุณโตโปลกองเงียบเกาซูเวียดนามอันนี้เวลังปะทอปังปะรำติงดวนจะลายลุยได้ตะกุมกระดุงตอมามเยินปะรำเกรตังแวงอันหกสิงดังนอกมาตรงกุมตำมามกับไม้อันกระเจืองปะรำปังสะยาพุชดังรองเลมัดประเติมปรุงสนำปะรำปังเพิ่มเกะแดงเจืองปะรำริมดองจีปะกระจุงเอืองปะกระจาร์ลวดเดนนำตำมังลังการตนอันนี้ลำเจืองอันนี้หกปะรำอันนี้เวอริสาหกสิงเจืองฝัวทองปะรำเวซาดันนึงเลิกกับติวหกปังจุงหกกระเสียพุชดังนอกมาประตำลองเลือกประซึลำจางนำเจือง
0: พอบิเธอติงอีกระวีบานมัดเตะดักฟินทำจาร์งวินงอกลึงลอยตู้เปิมเลมัดดุงสนำพรำนาบาร์โบบาจิตโรบาร์โบบาจิตเปิ้ลบัดเจืองติวหอกปังจุงหอกเกอร์เสือยันเจ้าซาบอลดาวซี่ยันเจ้าสนำพรำบาร์โบบาจิตดำบาร์โบบาจิตโรเจืองติวหอกปังจุงหอกเกอร์เสือยันเจ้าดีสินดำหอกสิงเกอร์ฮเกย์ล้อปังเกอร์ฮเกย์เบลปอนยิตโรฟิตมิงกลักเริงบาจิตโรหอกสิงเบลปุจจหอกสิงเกอร์ฮเกย์เพิ่มเรื่องตะจองหอกปารำปังปะทบเบลจิตบาร์ฟิตโรกลักเริงนำเจืองดีมิงโกปะทอติวหอกเบลโกปะทอเกอร์ฮเกย์กับจาร์บัดลำสนำพรำบาร์โบบาจิตโรบาร์โบบาจิตเปิ้ลเจืองติวหอกปังจุงหอกเกอร์เสือยันเจ้าดีบาร์เริงหามหอกสิงลำนอกกับติวหอกนอกมิงเริงจิตมวยหอกสิงกับจุงหอกเกอร์เสือนอกสิงจิตเปิ้ลหอกสิงปังอดีนตะปรีเฮนาวตะดองปะทอปารำอัตโกยุงปะทอดีดังลังกิดประตบเจงเงิมดอนปังตะดองบัดลุอารีอันหอกสิงสนำพรำบาร์โบบาจิตโรบาร์โบบาจิตเปิ้ลไทโกปะทอปังหอกจอซาบอลดักตะซิยันเจ้าจางมังกูจีดังดิมจ่อยยอกนาวถึงกอบตะยุงลึงรออดินพรำบัตริงเติมบอลดักตะซิปลับบัดเอาดองจีพอไปถือติงอีกระดาอวิบาลมาเตินเตะดักเวียดนามจาร์หุ่นงอกลึงเลยพระเจ้ามันจะกระดุงตามามฮักพรำเกอร์เกย์ดังติงอีหอยดองยันยันอวิบาลมาเตินเตะดักเวียดนามจาร์ยไลอันมันจะฮักสินเกอร์เกย์ลมฮักพรำกงไทเกอร์ฮักสินตะนาบทับอดินฮักพรำบานถึงวุติงดอนปังริมอันนี้มารอกุ้งปะยาวบาดยึกระดุงตามามอันหอกสิงเรื่องติวหอกปังจุงหอกเกอร์เสือยันเจ้าปลับมัดลำสนำพรำนาวบาร์โบบาดยึดเราบาร์โบบาดยึดปื้อปะเกินระดำเคสินปะเกิดบานตินยาติงวีงวินทิฟังวูลุยนำเปิมเล่มัดลงสนำพรำนาวบัดเรื่องติวหอกจุงหอกเกอร์เสือปังจุงหอกโฟทอมอีสกูลกุยเงินฟืองกุยเงินบักสนำพรำบาร์โบบาจิตโรบาร์โบบาจิตเปิ้ลเรื่องติวหอกตรงหอกเกอร์เสือปังตรงหอกโฟทองอิสกูลกุยเงินได้ไล่ดำเพลงหอกสิงปังบาร์จิตเป่งเลิฟ
4: สนามพารามบาร์โบวายดัมบาร์โบวายดโรนำเรื่องย่อยยกเลือดในลำปวมแจงปะทอปังพารามดึงตะจองปะทอเดตลิชรำพารามตะกอบอัตตะกุจุงปะทอเดดังตะยุงตะนออันนี้หักพารามเกอฮเกย์ตะเยะมะกลอยโนสนามพารามมะอางามตะติลนำเรื่องดีมีเร่งกระเร่งหักสิงลำยิบบาร์ดีตุนเงียบจุงหักฝูทองมุดลำสนามพารามแนวนำเรื่องก็จะอัตบดึงปะทอปังพรำตะตุนปรานตะปรีสุลำปะทอตะปรีนาปะทอดึงนอลังกิดอัตบดีดังจะเงิบดอนปัดลุปังตะจองวีอริอันหอกสิงดึงรองตะจองหมดลุงสนำพรำเบิดเรื่องดินได้บิวอัตอยกังบุไทโกปังหอกสิงลุยนำเปิมเลหมดลำสนำพรำนาบาร์โปบายตรบาร์โปบายตเปอปังตะมดยะยกริมเรื่องโฟทองวีสากะตะอัตอยกับบัดริมซาอรัสลามเตดักบทเทศนะยออันิเติมฟีลังปะทอปังปะรำปะกรกิตะจังปะตะกะตะฮะไดปะตะกะตะตรุตนะอันิปะทอปะรำยะปลมเตดักพอกตระถึงจึงวิบานยันจารหวินต้นทันนำเปิมเลมดลำสนำปะรำนาวบันจึงจุงหอกโฝทองจวินเลกุยดุนสนำปะรำนาวเอาจึงจุงหอกโฝทองจวินเลกุยดุนดีบริสินเลิบปังสินแรงหันยะมวยหอกสิงลึมนอคุยมินจิตดีเป็นเร่งปัญญาตรหอกสิงดีมินจิตเนเลิบจวนคุยจิตมนดีเป็นเร่งปัญญาปอนหอกสิงดีมินจิตเลิบจวนคุยจิตบาร์ดีเป็นเร่งมีหอกสิงดีสินเลิบจวนริมคุยดีบาร์เลิบจวนเนรอังสนำพรำเยอเอาดีอดินปะทอดังเทโกปังหอกพรำปะเติมดังริมหอกสิงจึงจุงหอกโฝทองจวนเลกุยดุนลอยดีเป็นเร่งตัวจุดเป็นหอกสิงเลกุยจิตหอกสิงเกอฮกีริมกับปังดีใหญ่อาปาปเนริมมังตีลำนาอ๋อ Nguyễn Vũ Mạnh Khang học sinh lớp 7 bar chuyên vật lý lôi đi huy chương bạc bằng thi Olympic vật lý châu Âu Burger Bật Thụy Điển nhập lâm trường đi bình nhập học sinh GHG cập tế đắc bình nhập đam học sinh GHG Trinh Duyên Hải bằng đồng bằng Bắc Bộ và nhập ngam học sinh GHG Olympic bình nhập lâm quan bằng lời dạy à bà bình nề này bằng đi dọa dọc quan thể cổ đi dọc bằng bình nề đừng ủy ban nhân dân chàr ở Nguyễn Vũ Mạnh Khang bằng xin thủ khoa Blung Lâm xin môn đi làm trường ở Bà Bình Nề. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tế đạc Việt Nam Chà ở Bà Tâm Mạm học Bà Rạm Cơ Hà Gì, Anh Minh Dịch học sinh Cơ Hà Gì. Công ty sổ số kiến thiết ở Bà Hà Bà Dịch Cơ Tùng Tâm Mạm Trầm học Bà Rạm Cơ Hà Gì. Anh học sinh Rinh Bà Rạm, Điểm Anh Bồm Trang, BIDV Anh Giang Quỳ Nhơn, BIDV Anh Giang Bình Định. Việt Cam Pành, Anh Giang Bình Định, bằng tàng mặt, điểm học sinh sơ, lâm trường, đi áp bà lờ tâm mạm học bà rằm, gây hơ gây, bất mạng bơm lề. Họ có trả ủy ban nhân dân chàr, Nguyễn Tử Công Hoàng. Bởi kia nạc đàm kỳ sinh, lôi tru vàng hà đòi kỳ chất, bất nạc hội. Một năm lùng sẽ nằm bà rằm nào, hà đòi thầy cô bà thò bằng học rõ bà rằm, bất trường phổ thông ở đây còn cùng ủy xa cả tạ. Trung học phổ thông sụ mình chả dạy lại. Sẽ nằm bà rằm bà rộ bà dự đàm bà rộ bà dự trâu bằng tất trọng ơm ảnh cái chấp ngờ khởi chàng đọt nào ở tộc tự dùng. Trường phổ thông ở đây còn cùng với xa cả ta trung học phổ thông sụ mình chả dạy lại lươi bơm đang tất trọng bơm chàng cái nào tất lịch ảnh cái chấp bà thò bằng đề về việc cái chấp sẽ đừng. Cứ số học sinh tốt nghiệp đang trung học phổ thông đẹp như đang lạc hình bằng sinh nhật quân lâm sinh nhật quân học sinh thầy cô bằng học sinh dọa dọc cơ hợp kỳ lâm tất trọng bằng thi. Mình trường nghiệt cả bơm kia tật đòn, bà thò học sinh bà ngày còn cùng, hà tay à tộc của chung, bà thò bằng bà rằm, nam trường uy lăng kít, tật đòn vi lăng bà rằm cả ta, vi lăng chờ nợ đại rí, bà tập bật lô, bằng tật nọ ảnh ní, vạ rìm o học bà rằm. À tộc của tụi dùng, nô nam trường tụi quát bằng lờ học sinh bà rằm, à tài ủy nằm, do thầy tật đòn sẽ đừng, xa uy bằng tụi dùng tật nọ ảnh ní, bà thò bằng bà rằm sẽ đừng. Tự chế liên đề nam trường làng kích, mất lâm sân nam bà răm, bà rà bộ bà dịch trâu, bà rà bộ bà dịch bước, nam trường sương yọc, mình rèn quan học sinh lưu mình chích. À tộc cơ sự học sinh, tộc bên rèn tàu dịch trâu ớ, à tộc dọa yọc, nam trường tập đi nào đừng tự trọng bà thọ, à tộc tự dung bà thọ đi đăng, bơm lưng tự trọng bà thọ bằng bà răm, nó còn ớ bà ngài còn cùng, anh ta riêng. ปลับมันเอาพ่อกระดาวิบานยันจารเงินตื่นกองหวังลือปยาวมันยึดกระดุมตามามดรำหักปรำเกอฮเกย์ดึงติงวีหอยดองยันยันวิบานยันยันวิบานมาเตินเตะดักเวียดนามจารดิมกระดุมตามามมิงติวหลักเย็นอันดิมอหอกสิงตะนาบทับดึงนอกปลุกปลุมตะกุมดิมออดินลำหักปรำดิมคุลตะโปลอันนี้ยางอันนี้มาตรอปังอันนี้ยางไม่มานัดปยาวเลตามามดรำหักปรำเกือตามามเกิดเกลตะกอบตะกลาตะนาบทับฟังตะกุมอันหอกสิงนำเตืองอัลกิจับมัดลมสนำปรำนาว bởi kê đặt đàm kỳ sinh thầy cô bà thò bằng học trò bà rằm trường phổ thông ưu xa cả tạ tiểu học bằng trung học cơ sở gia bà nôn chết hiếu một lầm xa nằm bà rằm nào hôm tay nằm bơm lê một lùng xa nằm bà rằm nào đi phó cơ trạ thường trực ủy ban mặt trận thế đạc Việt

0: ยกเน็ตเน็ตตับลิลำริมเมียประตำลองเคลลอยได้บริเตจจอแจงมาเอเดย์ว่ายกกระจุงบอกวอยุตินกระดาวิบานยันเซนซาเอิญหาวจาร์จลายประมาณบัดเรียวตัวดองอัตตอตยุงตัวหนอนี่ประตำลองสเปรย์ตัวยุงไปจริงเกิดกันเริ่มนอกหังกัดพอดอยซะมันก็ลอยเจงหังกัดตั้งริมตัวจริงอัตตอตยุงลองสเปรย์ริมอนันต์ลองเลยเดียประตำนาวถอยเละโซเรียงจังทิวดไว้กุ้งเลยเดียเจงหังกัดเรียวอันนี้ประตำโซเรียงนาวกุ้งเลยเดียหันดอยเม็ดมีงจ่อยยกเติมปังเลยเดียย่อยยกยันในอันก่อนเปรย์ปังริมตัวหนออันนี้ถอยเละเอาก่อนเปรย์เลยเดียโบเดียจะในดังเตรียมลองเสาเรียงได้ประตำลองประลองลังบัดได้เปิดสนำฮอดอยตรอมกันลองเปิมแจงตัวบกแล้วได้ไปจริงบัดบริเตอเอินหาวบัดได้ประกระลำเปิมแจงเกี่ยวจังหังกัดฮอดอยปังประกระเปิมแจงเกี่ยวกิจทศปังเตรียมประกาศลองสับเลยอึกซิหนอจับปลาอันย่อยยกอันก่อนพันเลยตั้งกอบลำเปิมแจงบัดตัดเรียงตัวมามดรัมมาตอกตะยุงย่อยยกปังแหลงสะทีมตรอมกันลองอตอกตะยุงกินเตจจอยแจงอันตัดเรียงก่อนปลายปังดับบลเอกสิตกุมอันก่อนปลายได้ทีมเลเปิมแจงมารอยืนตอกยกดังเจนเซตตบอกยิงอันนี้กันเนิมเลอุ่นนามบัดอาซุนปาจาร์จาไลตกุมตะจองเปิมแจงอัตตอกเตยงถูยกสะดังจันทร์อารีปังพองเปิมแจงเงินหางเจนเซตสาวหอยซาอาซุนอันตอกยกเย็นแหลงใจตะจองเปิมแจงไรเอามินลำทีมตะจองเปิมแจงแหลงซะหรือดาล้อได้กองเตจจอแจงสมะตะยงเปิมแจงสะดังขอตอยปังตะหนออันนี้ฮันลึกขอตอยดีเจียนเลอร์นอกดิมบายตวนดังอุ่นนำยองดวนมิงตวนไว้บระตัวยนโพปวันฝืองไอซุนปาดังเจียนตอกยกเจียนเงินหางเจียนสัตว์สาวหอยอุ่นนำยองเลยได้ตะเล็กบาดหอบเม็ดวงนำยอลขอตอยปังตะหนออันนี้ลายยอดเลยได้เพิ่มขอตอยเวลังเสือดังเพิ่มเกี่ยหิวเกอปังดังนอกลังสะปังรองเซียมตะรองปังรองแกยองดวนมิงตวนไว้บริตัวยนโพวันเฟืองอซุนปาจาจะลายรันพัด
1: ดึงทิมบางทีฝ่าทิมอออดูตำปะยุงปัดลูกบางเปิมเกือบเล็บนรประกับสะดึงลำระเวงแมงดึงนอทิมอกระตบูตรูหัวบุลบัลอุ่นน้ำปังกระตุ้มต่ำยองอจิวยอมเล็บนรประกับก็จะลำระเวงแมง
0: ดึงได้เจนเงินหางจินสัตว์สาวหอยปังเยอเอาอุ่นน้ำเลยได้ตะเล็กได้บาร์ฮับโบเม็ดนำยอลฮอตอยปังฮามิดมิงประตำหลายยอดเกี่ยวหิวเกอร์ปังเซียร์ทิมดันโนดังบาร์ระเบาดังนอกเลยได้ฮัมเมดมีเกี่ยวจินเซตอตอกเตยุงลำเปิมแจงถอยนอกมะลังสะเลยได้บกถูยกเตรียมเคยอตอกล้อประเตงเกอร์เซอร์ประมาจนนมเย็นเลยได้กระจัดเกะจัดยกดังอันนี้เปิมแจงเงินหางจินเซตสาหอยอาซุนปาต้องร้องประเนียนหลังเมวะตอกยกเจนเปิมเกี่ยวบัตเตอร์ริงดังเตรียมคุณตกยกเย็นเตรียมคุณตกโปรลจินติสาหอยปังจิงเกวนตะริงดังนอกมะดีแหลงสะตะตอมอันก่อนปะเลยเปิมแจงรอบเซมตันรองมาจอมาจานเปิมแจงยะฝ่ามติฮวาปะกะระอันนี้เปิมแจงเงินหางจินสัตสาหอยอซุนปาจาจาลายรอนพัดดังเป็นเย็นแรงวะตกยกเจนดังเตรียมคุณตะเล็กเย็นเปิมแจงอันซองตกยกเย็นคุณตกโปรลจินติสาหอยจิงเกวนตะริงดังเงินหางบางเพิ่มลาบอาร์หลังแก่ตะตอมอันก่อนพลีปัญญาอันตะรองอตอกตะยุงจอแจงมาตรอมาจานรองเสียมตะรองตะรองเพิ่มแจงมัดสะอาซุนปาลมกับละฮอตอยบางเพิ่มแจงดังอุ่นนำตอกยกเจนย่อยยกเกะกระจุงบางริมอุ่นนำตอกยกเจนลิงได้ย่อยยกยันในเจนอันตอกยกหลังแก่ตะรองเพิ่มแจงเรียวได้บาร์เริงเดียวหลังเจนบางตะนออันนี้เมฆวะเพิ่มแจงเลอบางเจนตอกยกเงินจริงตะรองเพิ่มแจงกิดกัลก้อนปันเลยได้เจนกระติบบางหลังสะตะนออันนี้เพิ่มแจงบอกฝ่ามิงเจนตัวตอกยกเจนมันกระเด้งบางตัวเย็นโผล่ควันอันนี้แจงเงินหางเชนซัสสาวหวยอาซุนปาจัดลายรันพัดถ้าเกอเรียวเย็นแหลงแยกตัวจองเปิมแจงแหลงแยกเย็นบ้านเริงเตียวหลังเย็นแม่ว่าตอกยกเย็นเรียวได้บ้านเริงเตียวหลังเย็นแก่จอบเล็ดปฏิกิริยาที่มันเนาะอันนี้เปิมนำยอลปังลองประตำรอมกาหดังรอมรมอตาตาเวลังกระเตาบุ่มแรงดังเอาเลยเดบุกปังตัวหนออันนี้เกตปะฮันตอยปังเปิมเกี้ยดีตอกยกเย็นปนเร็วเย็นก่อน dụ trú hợp tuyết kỳ bất sở nằm ở bộ bà dự trâu. Anh đi hi bơm chàng ngân hàng chính sách xã hội ở dôn ba lời đi làng dây anh tổng dọc trên bằng làng dây từ trọng bơm chàng đầy loài. Xin dự bà tì làng trên bếp tàng rồi dự bơ là rình bằng chủ ở góm điện đằng cơ sở trên tổng dọc lâm bơ khay. Tổng cùng anh mình bảo ba rình bằng hai bơm chàng gỡ tổng dọc trên mà trò. Nó từ trọng bơm chàng cơ sở gỡ tổng dọc trên lờ lo bật anh đi bơm chàng. Bằng lời đi dọa dọc anh đi hi bơm chàng ngân hàng chính sách xã hội ở dôn ba. Lợi đầy bơm bằng bơm kia gần nào, tổng dọc trên bằng bài trao lâm sân nằm bà bầu bà dự trâu bằng tổ bốc, áp bình thân, áp mệt mình gà trên. Cần nào bà nhỏ đừng làng giác tổng trọng bơm trang bằng món rò mà chan để con bà lây để gỡ tổng trọng bơm trang để tìm thủy dọc bằng sân đừng lâm chân hợp ở đây.
1: Quan play bang depol lâm chel ha pong right na rai jop chang ta dong ha met ner vakap pang che ngem don so an đoàn vin arutam pa yung right na rai ching ket kal pang le ta dong rai ta bo ket kal khul ta pol đoàn ta bok atok ta dong ha dai pom chang ta gum khul lep tok chung dang ke ching ta lech ha met dang ke ching an akok ti dang na net net pom tim ta play ket kal lâm don ke ching pang ta dong pom chang dang khul ha leng ta dong nerpakap pangjener ari mang ra roi na drau dei bai tok roi tebu nerpakap an aruhatam dei ha yo pa yung kra apoy kon play pang nepol go meng ban trường đại học sư phạm khu phố Hồ Chí Minh pơm chang bật chai lai sinh viên dei ha toy lơ tedong ra tebu nerpakap ke tedong tự sen khau kit kal leng ra yo khul aruhatam pager đừng tìm mang hộp ở cổng tìm được trong nhìn lễ và ma ư bằng hật ngủ sẽ đừng rọc trong năm đi rồi tự buộc tự chị rợ đa tự cung sinh viên đi tìm được trong kết cầu gà tìm được trong ư cỡ lưng lâm xã hội đừng nó tóc cử chung đoàn cái chinh chịu dòm nơi bậc cấp bằng ta lịch tàng gần tìm rõ năng đi bố bơm bàm trú ở cổ của tí Uỳnh Nam bằng con plì ở trần Lê Tấn Toàn sinh viên anh hiệu trường đại học sư phạm cấp phụ Hồ Chí Minh bật giờ này rồi tự buộc bất hợp đời bằng hộp ở cổng, bà ma ư bằng hợp ngủ, bà ma đi bằng ảnh nộ niên này cài ninh mùnh. Mình sinh viên sư phạm, hợp thời bằng in ở thầy chịu dòm, cái nhằm nó ư cơ dọa dọc bằng ư cơ hợp đời, tôi cùng đề cô về rìm tà trần, bà răm đừng ếp bệt hợp ngủ. In bắt lúc tăng cân ếp bệt hợp ngủ, lấy ư cơ sĩ, ăn cơ rô in mà uy vi lăng, ăn chấp lòng xã hội. Mạng gửi lại ở thị ở tập của chúng đoàn cái trình tăng cân ếp bệt hợp ngủ, rồi tự bố ăn khủ hợp lớp, bắt lúc bố rạc đa gà bà răm từng hợp ngủ. Lâm bây giờ hề xa năm bà rộ bà dịch trâu, khu lưu bà gửi tự trong bùm chàng hề rìm tự riêng. Lâm chà rửa lại tự tùn bàn, bà gửi lưu tự trong kịch cầu, lâm nó rìm chàm hồi rồi tự bố, bà thò nơi bà cắp hợp đòi kìa ở cầm, lưu ở rù hợp tâm bà yung vàng hợp đòi. Khiệu tự trong rồi tự bố tự sân khấu, tự trong ở rù hợp tâm bà yung bắt lưu nơi bà cắp bà mà tự nụ lần liêm, lâm rồi vâng mạng. Lui hai miệt đang cái chinh cả nơi bậc cấp vì lang sẽ đừng mạng cái nhằm bà ma tân nu lâm anh đi số họ thấy nó bà thò cho ngầm đòn bật lù tân đòn ư cỡ lưng bà răm bằng tàng cằn tìm tân đòn bơm lại nơi bậc cấp lâm rồi vừng mạng ăn a ru tâm để hạ gió bà dùng o Nguyễn Thị Minh Vi lâm ngam bà trường trung học phổ thông Phạm Hồng Thái phường Pleiku hư hai ăn bắt bây giờ hiện nay kể cả cả do anh đi hà tây chạm mùi ra tập buồn nở vào cấp tập trong đồng nhân bị vạ gửi tru có tru bật mảng thịt nó ước cơ do tập trong bơm chàng hay nhờ trên khe chung mà đi bơm để sụp bơm sôi bơm trên nơi ari uy nam ước chợ thiếu tìm phương ngay lâm ra vầng mạng và ma tu nụ lần liềm ước cơ và ma chữ cần nệ và ma ước tập lẹp ăn phương ngày này tập bạn ăn bố adu hà tam bạn dùng nó khul hay bị chào quang hà tây bằng cầu nghệ sơ mạ cùng bùn tự chế rim tật tròn rồi ước rõ biết tật tròn param bằng rim tật tròn bơm lại nở bậc cấp làm được vương mạng do thế nó tật tròn rồi tập bố à thấy đi tập ly kiệu tròn lòng tự chế rạ đa tạo biết đang cái trình cùn hở lớp bằng rim tật tròn nhìn lệ rồi tập bố tự sân khấu hộp ở cầm mang thi bên trên lăng nở bậc cấp tật tròn tập bạ hà ta rồi tập bố làm tật tròn số mạ rim cùn aru tam làm trả gì lại tật lịch bây giờ tật tròn rồi tự gung đang cái trình nở bậc cấp diện bùn bọ bình block bằng bình tâm mật dọa dốc nhông cao văn sĩ bí thư đoàn phường chiến hồng ăn bắt. đừng tìm bằng thì và tìm ở adu tam pa yung pat lu bằng phơm kiệu đẹp nở bạc cáp sẽ đừng lâm đôi vầng mạng đừng no tìm ở ngư rồi tập bộ tru hờ buồn vật uy nam bằng cái tùng tầm nhọn ở chịu dòm đẹp nở bạc cáp cái chất lâm đôi vầng mạng rồi tập bộ nở bạc cáp ở cửa sĩ đừng bật trọng rồi tập bộ cái chất mà a thì dụ tru adu tam pa yung lui chân ngầm đòn bật lu hầm mướt băng tay lịch trời dọc tận tròng tăng cần rõ đẹp bất nơi bậc cấp để rời tận bố băng riêng tận tròng hà lên kế cầu băng liền làng a ru hờ tam pa yung gỗ đi riêng đòn cơ chinh và a đừng tay lịch tự ăn nắp riêng tận nạp tạp đừng xã hội chợ nào nâu công tận tròng và khu a ru hờ tam họ tay khu hạ lớp tự gọp bộ chinh mình khu a ru hờ tam a ri để giật ngầm đòn bắt luôn nơi bậc cấp băng lang dài lừng liềm
0: tôi đồng ra tập bố nở bản nào đừng báo bằng điều ta rút giờ lại trong thằng ấy đi bơi bên này còn phải lấy bằng đồ bố lợi dụng bằng của mừng ở bình có cúp bằng bạc tập bớp lượm bằng trả rồi đừng đồng tương.